0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
2: The misconceptions of Michelin is that it only rewards, you know, these luxury establishments, but it's not true. A Luxa house can get a Michelin star.
1: ข่าวดีสำหรับสายอาหารค่ะ Michelin Guide ได้เข้ามาให้คะแนนในออสเตรเลียแล้วโดยที่นักชิมลึกลับจะไปตระเวนชิมอาหารตามร้านต่างๆโดยจะเริ่มที่รัฐ South Australiaก่อนหน้ามิชลินออสเตรเลียมีระบบการให้คะแนนร้านอาหารอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ
3: เพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงมีนโยบายที่ฟังก่อนหน้านี้นะครับเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีบ้านแล้วก็ยังมีรายได้น้อยนะครับเข้ามาสู่ในตลาดก็แน่นอนว่านักลงทุนก็คงอาจจะต้องเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียประโยชน์แต่ว่านั่นคือความตั้งใจของนโยบายรอบนี้นะครับ
1: งบประมาณออสเตรเลียปี2026ถูกจับตาว่าจะช่วยลดแรงกดดันด้านค่าครองชีพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่SBS ไทยพูดคุยกับดร.วณิวัฒน์ปันสุวงศ์จากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียจะมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อคนวัยทำงานและเศรษฐกิจของออสเตรเลียติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
4: นับหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญหลังพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขฉบับใหม่รัฐบาลกลางออสเตรเลียอัดงบ 7.2 ล้านเหรียญรับมือโรคคอตีบระบาดรุนแรงสุดในรอบหลายทศวรรษหัวหน้าพรรควันเนชั่นออกมาป้องการรับเครื่องบินจากเศรษฐีไม่มีผลต่อนโยบายของพรรคติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มต้นนับหนึ่งอีกครั้งอย่างเป็นทางการหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขตามกระบวนการเสนอตั้งส.ส.ร.100คนเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นำทีมส.ส.เข้ายื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วถือเป็นพรรคแรกที่ขยับตัวยื่นร่างอย่างเป็นทางการโดยสาระสำคัญของร่างฉบับนี้คือการเสนอแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.จำนวน100คนแต่จะไม่มีการแก้ไขเนื้อหาในหมวด1ในบททั่วไปและหมวด2ในหมวดพระมหากษัตริย์นายอนุทินระบุว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องการรับฟังเสียงประชาชนโดยย้ำว่าการยื่นขอแก้ไขเป็นพรรคแรกนี้ถือเป็นการพิสูจน์แล้วว่าพรรคมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศจัดสรรงบประมาณ 7.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโรคคอตีบที่รุนแรงรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องการรับฟังเสียงประชาชนโดยย้ำว่าการยื่นขอแก้ไขเป็นพรรคแรกนี้ถือเป็นการพิสูจน์แล้วว่าพรรคมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาที่รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศจัดสรรงบประมาณ 7.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโรคคอตีบที่รุนแรงที่สุดในประเทศในรอบหลายทศวรรษงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสนับสนุนรัฐบาลของเขตปกครอง Northern Territory และบริการสาธารณสุขที่บริหารโดยชุมชนชาวอบอริจินซึ่งกำลังทำงานเป็นแนวหน้าในการรับมือการระบาดครั้งนี้เงินสนับสนุนจะครอบคลุมการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมและการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักโดยในปีนี้ออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคคอตีบมากกว่า230รายซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายปีปกติถึง30เท่าโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในเขต Northern Territory สมาคมการแพทย์ออสเตรเลียหรือ AMA ระบุว่าการลดลงของอัตราการฉีดวัคซีนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โรคที่เคยควบคุมได้เช่นโรคค

0: ตีบกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งรองประธานสมาคมการแพทย์ออสเตรเลียรองศาสตราจารย์จูเลียเรดกล่าวว่าการลดลงของอัตราการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากโดยกล่าวว่าเราเห็นอัตราการฉีดวัคซีนลดลงต่ำกว่า 90% ในเด็กอายุ 1-2 ปีด้วยเหตุนี้เรากังวลอย่างมากว่าอาจนำไปสู่การกลับมาของโรคในวัยเด็กหลายชนิดที่เราเคยคิดว่าสามารถกำจัดไปได้แล้วเมื่อหลายปีก่อน
1: eliminated in many years ago.
0: ทิ้งท้ายกันที่พอลีนแฮนสันหัวหน้าพรรควันเนชั่นออกมาปกป้องการใช้เครื่องบินขนาดเล็กที่พรรคได้รับเป็นของขวัญจากหนึ่งในบริษัทของจีน่ารีนฮาร์ดมหาเศรษฐีวงการเมืองแรกของออสเตรเลียในการให้สัมภาษณ์กับทาง SBS เธอยืนยันว่ามีการพูดคุยกับผู้บริจาครายดังกล่าวเกี่ยวกับประเด็นด้านนโยบายจริงแต่ยืนยันว่ารีนฮาร์ดไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของพรรควุฒิสมาชิกแฮนสันยังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าการรับบริจาคเครื่องบินนั้นขัดกับภาพลักษณ์ของเธอในฐานะกระบอกเสียงของชาวออสเตรเลียผู้ต่อสู้ดิ้นรนโดยเธอให้เหตุผลว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆต่างก็ได้รับเงินบริจาคจำนวนมหาศาลเช่นกันเธอกล่าวว่าคุณได้ดูหรือยังว่าพรรคการเมืองอื่นได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่เรากำลังพูดถึงเงินบริจาคราว 60-70 ล้านดอลลาร์หรืออาจมากกว่านั้นจากองค์กรต่างๆที่มอบให้พวกเขาแต่พอฉันได้รับเครื่องบินและเงินบริจาคอื่นๆกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งที่ฉันเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังเลยและอย่าลืมว่านี่ไม่ได้เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เสียภาษีแม้แต่น้อยมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท59สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท24สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่22วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21พฤษภาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

0: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยช่วงต่อไปนะคะเราไปฟังเรื่องราวของมิชลินไกด์ที่กำลังตระเวนชิมอาหารทั่วรัฐเซาท์ออสเตรเลียเพื่อค้นหาร้านอาหารที่คู่ควรกับดาวมิชลินเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังนะคะรัฐเซาท์ออสเตรเลียเตรียมได้รับการบรรจุในมิชลินไกด์คู่มือร้านอาหารชื่อดังระดับโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่ออสเตรเลียจะได้รับการจัดอันดับในคู่มือดังกล่าวฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแดเนียลพิซาโรผู้สื่อข่าวประจำรัฐเซาท์ออสเตรเลียดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณผู้ฟังคะว่ากันว่าเหล่านักชิมมิชลินไกด์เป็นบุคคลที่ลึกลับที่สุดกลุ่มหนึ่งในวงการอาหารโลกเหล่านักชิมและผู้ตรวจสอบร้านอาหารของมิชลินไกด์กำลังตระเวนชิมอาหารทั่วรัฐเซาท์ออสเตรเลียในตอนนี้ค่ะเพื่อค้นหาร้านอาหารที่คู่ควรกับดาวมิชลินเชฟนิคทาดิยากล่าวว่าเขายินดีต่อการเดินทางมาของทีมงานมิชลินไกด์เขากล่าวว่า
1: I mean it's about timeNo, we've got an incredibly amazing young food scene that is emerging and has been doing great over the last 5 to 10 years.
0: ผมก็ว่ามันถึงเวลาแล้วนะวงการอาหารรุ่นใหม่ของที่นี่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาเชฟนิคทาดิยากล่าวมิชลินไกด์คู่มืออาหารชื่อดังระดับโลกก่อตั้งขึ้นในปี1900โดยบริษัทผลิตยางรถยนต์จากฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์และในขณะนี้ค่ะคู่มืออาหารดังกล่าว

0: กำลังเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียเป็นครั้งแรกด้านดันแคนเวลเกมุตหัวหน้าเชฟของร้านแอฟริโคลาระบุว่าการได้รับดาวมิชลินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นร้านอาหารหรูระดับไฟน์ไดนิ่งเสมอไปเขากล่าวว่า
1: The misconceptions of Michelin is that it only rewards
0: หลายคนมักเข้าใจผิดว่ามิชลินจะให้รางวัลเฉพาะร้านอาหารหรูเท่านั้นแต่จริงๆแล้วร้านอาหารเล็กๆอย่างร้านรักษาก็สามารถได้ดาวมิชลินเหมือนกันเชฟดันเคนเวลเกมูธกล่าวเว็บไซต์ของ Michelin Guide มีผู้เข้าชมมากกว่า62ล้านครั้งต่อปีและจะรวบรวมร้านอาหารกว่า 18,000 ร้านตั้งแต่ร้านรถเข็นริมทางไปจนถึงร้านอาหารระดับไฟน์ไดนิ่งโดยรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับการแนะนำทั้งหมดคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้และคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในออสเตรเลียก่อนที่มิชลินไกด์จะเข้ามาในออสเตรเลียมีระบบการให้รางวัลร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดระบบหนึ่งก็คือ Chef Hat Awards ของ Australian Good Food Guide หรือ AGFG ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1982ระบบนี้ค่ะคล้ายกับการให้คะแนนของดาวมิชลินของยุโรปโดยที่มีผู้ตรวจประเมินเข้าไปชิมอาหารแบบไม่เปิดเผยตัวตนและให้คะแนนจากคุณภาพของอาหารเป็นหลักตั้งแต่รสชาติเทคนิคการปรุงไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์ของเชฟซึ่งระบบแฮตนี้นะคะจะมีการให้คะแนนในระบบ20คะแนนโดยร้านที่ได้ประมาณ 12-13 คะแนนถือว่าอยู่ในระดับโดดเด่นค่ะขณะที่ร้านระดับสูงมากอาจจะได้ 18-19 คะแนนซึ่งเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักนะคะในออสเตรเลียร้านอาหารที่ได้รับรางวัลค่ะก็จะได้หมวกเชฟนะคะหรือว่าเชฟแฮตส์ตามคะแนนที่ได้โดยร้านระดับสูงสุดจะถูกมองว่าเป็นจุดหมายด้านอาหารที่ควรค่าแก่นักชิมอาหารที่เดินทางไปโดยเฉพาะค่ะ AGFG นะคะระบุว่าจุดสำคัญของระบบนี้คือการให้รางวัลกับเชฟที่สร้างสรรค์อาหารได้โดดเด่นไม่ใช่เพียงร้านที่ทำตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมดซึ่งทำให้วงการอาหารออสเตรเลียค่ะมีความหลากหลายและเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมากปัจจุบันนะคะก็มีร้านอาหารไทยหลายแห่งค่ะที่ได้รับรางวัลนี้เช่นกันเช่นร้านไวอันหรือ Restaurant Moon ที่นครซิดนีย์นะคะหรือว่าร้านเพจออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลส์และร้าน Three Sisters Eatery ที่นครเมลเบิร์นนะคะก็เป็นที่น่าจับตาค่ะว่าเมื่อระบบมิชลินเข้ามาสู่ออสเตรเลียแล้ววงการอาหารท้องถิ่นจะตื่นตัวมากน้อยเพียงใดนะคะในการผลักดันมาตรฐานและอัตลักษณ์ของอาหารออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณไดเนียลพิซาโรจาก SBS News รายงานจากนครแอดิเลดเชียดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio
5: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
6: ยาวๆตะเกียบ准备好了吗
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karwata hai
11: Far from the partisan politics
5: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
12: ่ sbs.com.au/audio
0: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะติดตามรายละเอียด แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลภูมิใจไทยกรอบการหารือนายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศสติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชดา
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยมีรายละเอียดและไทม์ไลน์ต่อจากนี้อย่างไรบ้างคะและหลังจากที่มีการเสนอร่างแล้วมุมมองของนักวิชาการให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคะ
6: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยนั้นมีเนื้อหาหลักๆก็คือเรื่องของการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.จำนวน100คนค่ะก็มาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนรวมทั้งสิ้นจำนวน77คนด้วยกันบวกกับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่มีการสรรหามาอีก23คนและยังมีบุคคลสำรองอีก300คนซึ่งเมื่อสสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วในร่างของพรรคภูมิใจไทยระบุว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยเสียงอย่างน้อย1ใน4หรือว่าอย่างน้อย50คนจาก200คนรวมถึงต้องผ่านการทำประชามติ2ครั้งค่ะนั่นก็คือก่อนเริ่มกระบวนการในการยกร่างและหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพรรคภูมิใจไทยมองนะคะว่ากระบวนการนี้จะทำให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทันใน4ปีของรัฐบาลชุดนี้โดยคาดว่าสภาจะพิจารณาวาระแก้ไขที่1ไปจนถึงวาระที่3ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดทำประชามติกันอีกครั้งหนึ่งในต้นปีหน้า2570และทันทีที่พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างออกมาก็มีความเห็นจากนักวิชาการออกมามากมายค่ะอย่างอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้ามองว่าพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเช่นนี้เพราะมั่นใจว่าจะสามารถคุมเสียงได้ทั้งในส่วนของเสียงส.ส.และเสียงส.ว.หลังจากที่พรรคนั้นได้มีการประเมินสถานการณ์การเมืองมาเบื้องต้นแล้วค่ะโดยจุดแข็งสำคัญก็คือสามารถจะคุมเกมได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงรัฐสภาโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าให้สสร.มาจากจังหวัดละ1คนอาจารย์พิชัยมองว่านี่คือการเอื้อความได้เปรียบเชิงเครือข่ายทางการเมืองส่วนการลดเงื่อนไขเสียงของสว.ที่จะต้องโหวตเห็นชอบจากเดิมมีการกำหนดว่า1ใน3และขอเปลี่ยนเป็น1ใน4นั่นก็ไม่ใช่การยอมจากสว.แต่เป็นการคิดร่วมกันระหว่างสว.กับทางรัฐบาลเพื่อจะรักษาอำนาจในการกำหนดทิศทางของรัฐธรรมนูญในอนาคตไว้ได้ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มสูงนะคะว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะยังคงเอื้อให้กับฝ่ายที่กุมอำนาจอยู่เดิมซึ่งอาจารย์พิชัยนั้นมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้มันไม่ได้เป็นเพียงการเขียนกติกาใหม่เท่านั้นค่ะแต่มันคือการต่อสู้ทางความคิดระหว่างแนวคิดที่ว่ารัฐสภาคุมเกมการเมืองได้ของพรรคภูมิใจไทยกับแนวคิดเรื่องของเสียงประชามติจากประชาชน21ล้านเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนอกจากนี้ด้านอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลนักวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มองด้วยว่าต้องเดินหน้าให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่ประชาชนนั้นได้ลงมติเห็นชอบกันไว้แล้วโดยประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่วนใครจะร่างเนื้อหาอย่างไรนั้นอาจารย์ปริญญามองว่าทุกฝ่ายนั่นแหละค่ะต้องเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านทั้งหมดจะต้องมีการพูดคุยกันขณะเดียวกันก็เห็นว่าควรจะนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่ถูกทหารฉีกทิ้งไปเมื่อปี2549นำกลับมาเป็นต้นร่างและแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราเพื่อจะได้จัดการหรือว่าร่วมกันล้มรัฐธรรมนูญปี2560ให้ได้โดยอาจารย์ปริญญาเชื่อว่าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจะเริ่มต้นได้ก็ในปี2570ค่ะแต่ว่าจะไม่เกินปี2575ซึ่งในปีนั้นก็จะเป็นปีที่ประชาธิปไตยของไทยครบรอบ100ปีนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี2475ค่ะความคิดเห็นของอาจารย์ปริญญาเองก็สอดคล้องกับศาสตราจารย์ดร.ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีนักวิชาการรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่มองว่าควรจะนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มาเป็นตัวตั้งเพื่อให้การทำงานต่างๆนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าในนั้นมีเนื้อหาอย่างไรบ้างและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการรณรงค์รัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนเกิดความสนใจแต่ขณะเดียวกันค่ะ ก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นจะยอมเดินตามระบบของราชการแต่กำลังพยายามที่จะดึงระบบราชการมาควบรวมภายใต้การกำกับของตนเองมากกว่าทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ของตนเองและพรรคภูมิใจไทยก็ได้นั่นคือความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอโดยทางพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: ดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560ที่บังคับใช้อยู่นี้จะแก้ไขได้ยากนะคะจนถูกขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้ยากที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยอะไรคืออุปสรรคสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้คะ
6: การทำประชามติเมื่อวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งต่างเห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะแต่สุดท้ายกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่คืบหน้าจนนำมาสู่การนับหนึ่งใหม่อีกครั้งในสัปดาห์นี้อุปสรรคสำคัญที่ผ่านมามันก็คือกลไกของกฎหมายค่ะที่จงใจจะออกแบบรัฐธรรมนูญมาให้แก้ไขได้ยากเพราะว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา256นั้นมีการวางเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นร่างแก้ไขนั้นก็จะตกลงไปทันทีซึ่งเงื่อนไขที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีสว.โหวตสนับสนุนอย่างน้อย1ใน3หรือว่าประมาณ67คนในวาระที่1และวาระที่3ดังนั้นต่อให้สภาทั้งหมดนั้นเห็นชอบกันอย่างท่วมท้นแต่ถ้าไม่ได้เสียงของสว.ครบตามกำหนดที่ระบุเอาไว้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขนั้นก็จะถูกตีตกไปในทันทีซึ่งที่ผ่านมาค่ะกำแพงนี้มันก็ได้คว่ำร่างแก้ไขของทางฝ่ายค้านและของภาคประชาชนไปเรียบร้อยแล้วด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอุปสรรคเรื่องของงบประมาณและเวลาจากการที่จะต้องจัดทำประชามติถึง3ครั้งด้วยกันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ทำก่อนการแก้หลังแก้มาตรา256แล้วและหลังจากร่างฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดมันต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลครั้งละหลายพันล้านบาทและอาจจะต้องใช้เวลานานนอกจากนี้ปัญหาใหญ่อีกหนึ่งอย่างก็คืออุปสรรคในขั้นตอนของการยกร่างค่ะคือเรื่องของจำนวนของสสรและการได้มาซึ่งสสรซึ่งณปัจจุบันแต่ละพรรคการเมืองก็ยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือว่าฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยมองว่าสูตรผสมก็คือมีทั้งสสรเลือกตั้งและสสรสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นสูตรที่เหมาะสมแต่ฝั่งเสรีนิยมอย่างพรรคประชาชนเองมองว่าอยากจะให้สสรนั้นมาจากการเลือกตั้งโดย 100% เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรคในการทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นถูกแก้ไขได้ยากก็ทำให้หลายพรรคการเมืองต้องระดมความคิดเห็นร่วมกันค่ะเพราะว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นจุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนดังนั้นหลายพรรคจึงเตรียมเสนอแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอาไว้และล่าสุดพรรคการเมืองต่างๆก็ได้มีการนัดหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคกล้าทำพรรคประชาชาติพรรคไทยรวมพลังพรรคเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาชนซึ่งนี่ถือว่าเป็นการรวมตัวกันของส.ส.ทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการจะเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะเบื้องต้นมีความเห็นตรงกันในเรื่องที่ว่าจะไม่แก้หมวด1บททั่วไปและหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์แต่จะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าสุดท้ายแล้วที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรนั้นจะเป็นอย่างไรจึงมีการนัดหารือกันอีกครั้งในวันนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเตรียมเดินทางเยือนฝรั่งเศสค่ำนี้การเดินทางครั้งนี้ค่ะจะมีกรอบการหารือกับทางฝรั่งเศสอะไรบ้างคะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในวันนี้และจะกลับมาในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ พบปะหารือแล้วก็พบกับบุคคลจากหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะในส่วนของระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีไทยมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันด้วยค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการ

0: ค้าการลงทุนด้านพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานด้วยส่วนในวันอื่นๆนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะหลังจากเกิดปัญหาเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางโดยจะมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนอกจากนี้จะมีการต่อยอดเรื่องของการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้ซึ่งนั่นก็เป็นการรับรู้และการตันต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยค่ะและมีการพูดคุยกันด้วยว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นจะไปโด่งดังในระดับชาติได้อย่างไรสำหรับการหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็มีกำหนดพบกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นโอกาสในการเชิญชวนภาคเอกชนของฝรั่งเศสให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยค่ะโดยเฉพาะในสาขาที่ฝรั่งเศสนั้นเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยและแน่นอนค่ะทุกๆครั้งทีมประเทศไทยทีมไทยแลนด์รวมไปถึงภาคเอกชนของไทยเองก็จะได้ร่วมพูดคุยกันกับชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสด้วยซึ่งกำหนดการครั้งนี้มีการพูดคุยกันแน่นอนในช่วงท้ายๆของการเดินทางเยือนฝรั่งเศสและจะมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสด้วยโดยภาคเอกชนของไทยในฝรั่งเศสเองก็เตรียมหารือกับนายกด้วยเพื่อจะขอให้มีการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ของไทยที่ส่งออกไปยังฝรั่งเศสด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
1: SBS
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS Radio
7: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
10: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องเสียงสะท้อนจากคนไทยในออสเตรเลียว่าค่าครองชีพที่พุ่งสูงในช่วงวิกฤตค่าครองชีพและพลังงานกำลังกระทบกับชีวิตพวกเขาอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงหน้านะคะไปฟังสัมภาษณ์ที่วิเคราะห์ว่างบประมาณฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและแรงกดดันของคนวัยทำงานได้มากน้อยเพียงใดใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์กับดร.วณิวัฒน์ปันสวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัย South Australia ค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่101นะคะมาเรียนรู้วิธีพูดถึงสิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะฝึกใช้วลีที่ช่วยให้คุณเล่าเรื่องขำๆตอบสนองต่อมุกตลกและสนุกกับบทสนทนาได้มากขึ้นค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
11: It's nice when actually get a joke Learning English is easier when we can have a laugh
12: You're sitting on the couch and something funny happens. A video, a joke, or a pet doing something strange. And you laugh, of course. After all, laughter is a universal language. And even if the joke is different from what you're used to,

0: when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
1: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
4: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะหลังรัฐบาลออสเตรเลียประกาศงบประมาณปี2026ก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายค่ะ SBS ไทยพูดคุยกับดร.วรรณิวัฒน์ปันสุวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียเพื่อวิเคราะห์ว่างบประมาณฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่เชิญติดตามรับฟังค่ะงบประมาณรัฐบาลกลางออสเตรเลียปี2026ถูกจับตาในฐานะงบประมาณที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยลดแรงกดดันค่าครองชีพแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ท่ามกลางเสียงสนับสนุนค่ะก็มีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายที่มองว่ามาตรการบางอย่างอาจไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและแรงกดดันที่คนวัยทำงานกำลังเผชิญSBS ไทยพูดคุยกับดร.วรรณิวัฒน์ปันสุวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียเพื่อวิเคราะห์ว่างบประมาณฉบับนี้กำลังพยายามแก้ไขปัญหาอะไรใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงชีวิตและที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียได้ง่ายขึ้นจริงหรือไม่ชยดาพาวและอาทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทยรายงาน
5: ก็อย่างที่ข่าวเรื่องงบประมาณแผ่นดินเพิ่งออกไปเมื่อวานน่ะนะคะเลยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการแตะเรื่อง negative gearing แตะเรื่องการลดหย่อนภาษีให้กับวัยทำงานเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายบางอย่างอย่างเช่นตัดงบของ NDIS ออกคือมันเหมือนกับเราก็เห็นว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแบบนี้ค่ะคืออาจารย์คิดว่าใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์บ้างคะ
6: ผู้ได้ประโยชน์ก็คือพวก income earners ที่เป็นวัยทำงานทั้งหลายเนี่ยครับที่ยังเป็นแกนหลักในการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับทำให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไปได้นะincome earners กลุ่มนี้นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็แต่รู้สึกว่าตอนนี้มีแรงกดดันที่คนกลุ่มเหล่านี้ครับได้ถูกแบกรับอยู่พอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ทางรัฐบาลธนาคารกลางเองนะครับมีนโยบายในการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้ง income earner ที่เป็นรายย่อยเองแล้วก็ในธุรกิจภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันมันก็เลยเป็นตกอยู่ที่ภาคธุรกิจกับแรงงานที่ทำอยู่เนี่ยครับและส่วนในเรื่องของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากภาษีอย่างเช่นในเรื่องของdisability หรือว่าเรื่องของ age care เนี่ยครับก็ยังได้รับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลก็อาจจะมองว่าตอนนี้ความสมดุลระหว่างรายรับและการจะสร้างผลตอบการให้ผลตอบแทนกับคนที่หารายได้จริงๆนะครับมันเริ่มมี pressure มากเกินไปแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของอุปโภคบริโภคเรื่องของค่าเช่าบ้านมีความสามารถในการครอบครองที่อยู่อาศัยเนี่ยครับก็จะต้องเลยหันมามองงบประมาณที่มาจัดการเพิ่มลดแรงกดดันแล้วก็เพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ให้กับเป็นคำเตือนเนี่ยเหล่านี้ให้ดีขึ้นนะครับผมและส่วนที่คนที่จะเสียประโยชน์ก็แน่นอนว่าเป็นคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกนักลงทุนต่างๆโดยเฉพาะในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่มีความเหลื่อมล้ำตลอดมานะครับก็มีเรื่องของการใช้นโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องโดยเฉพาะมาตรการภาษีนะครับมาทำให้คนที่เป็นนักลงทุนเหล่านี้ครับได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: ปรากฏการณ์ที่ว่าคนรุ่นพวกเราหรือว่าที่อายุน้อยลงมาหน่อยอ่ะมีฟูลไทม์จ็อบงานเดียวไม่พอแต่ต้องมีเซคันด์จ็อบด้วยต้องมีงานพาร์ทไทม์เพิ่มด้วยเพื่อที่จะเหมือนกับ make ends meet ปรากฏการณ์เนี้ยค่ะมันสะท้อนให้เห็นสภาพเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังไงอะคะ
3: จริงๆง่ายๆนะครับปัจจัยหลักก็คือค่าครองชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันมันสูงขึ้นนี่แหละครับโดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับคนที่ยังมีภาระเพิ่มมากขึ้นกว่าคนอื่นอย่างเช่นผู้ที่เพิ่งซื้อบ้านนะครับที่ยังจะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับเราจะต้องแบกรับตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็บวกด้วยกับเรื่องของภาวะความไม่แน่นอนจากนอกประเทศด้วยครับในเรื่องของสงครามและราคาน้ำมันนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจชะลอตัวลงนะครับไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแรงกดดันเหล่านี้นะครับทำให้คนเนี่ยต้องพยายามหารายได้ให้มากขึ้นเพื่อเก็บไว้ใช้ในภาวะที่จำเป็นนะครับสองก็คือค่าของชีพที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนในการผลิตที่มากขึ้นนะครับทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นประชาชนจึงรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้รายได้มากขึ้นมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นเพื่อสามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้ได้โดยที่ไม่ประสบปัญหานะครับแล้วที่สำคัญก็คือการทำงานทุกวันนี้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ทำงานมากกว่า1 job full time เนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่ใช้ชั่วโมงที่ยาวนานมากขึ้นนะครับมีการทำงานหนักมากขึ้นซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อแน่นอนถึงเรื่องของ productivity อีกแล้วทำให้ผลิตภาพในการทำงานเนี่ยทำไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ค่าแรงที่ทำนะครับกับผลิตภาพผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้แรงงานของตัวเองเนี่ยมันไม่สมดุลคืออาจจะได้รับการรายได้นะครับจากการที่ทำงานในชั่วโมงที่ยาวงานมากขนาดนี้เทียบกับแรงกายแรงใจผลิตภาพของตัวเองความสามารถของตัวเองเนี่ยมันอาจจะดูต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่านโยบายที่รัฐบาลเสนอมาแล้วก็จะได้จัดการบริหารต่อไปนะครับจะช่วยในเรื่องของแรงกดดันแล้วก็ภาระที่ประชาชนอยากรับอยู่เนี่ยครับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็ต้องจับตากันดูนานๆครับตอนนี้ก็ประกาศงบประมาณแล้วก็อย่างตอนนี้ก็ดูในเรื่องของการจัดการบริหารว่าจะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับผม
2: ที่ผ่านไปเป็นบทวิเคราะห์มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลออสเตรเลียผ่านงบประมาณปี2025ถึง2026จากมุมมองของดร.วรรณิวัฒน์ ปันสุวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียชยดาพาวและอทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทยรายงานคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ